รูปอุปาริกุหุนนาบิมะรูปิวะอัสฮิดูดาวัยอัตติมิงคุมวะอัส